้อยกว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอบก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงฮู้นก็เลยเป็นเรื่องของกัน

0: สำคัญสำคัญที่ว่าหิงลักเดียวหาหาป้อหิงยัง
1: ใครว่าหาลักจะเตือกบอกนักหานี่มันเป็นดิจังใครบ้างหาจ้างยัง
0: ระวังเนอะหิงอย่าโดนลูกกุ้ย

0: อุ้ยตาลุยเอากินจนตาย
1: ท่านกำลังรับฟังCM77วิทยุอินเทอร์เน็ตไลน์น้ำบอส
0: พูดเรื่องเดียวคือกันฟังฟังพูดเรื่องหนังเตื้อมาสิหายกันตาย
2: กินเหล้ากันบ
0: ่ฮะสตางค์กินเหลือเท่าใด
3: ถ้าคนเมืองบ่พูด

ู้เอกในรายการวันนี้ระหว่างสมิงศักดิ์สุเมฆจะขึ้นวัดดวงกับกระทิงสิงฟ้าหลังเฉพาะคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมถึง 120,000 บาทและสำหรับวันนี้ทางสนามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสวย.ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานอยู่ข้างเวทีนี้แล้วทางสนามขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอยืมโคชกกรรมล้อหนึ่งล้อหนึ่งสมงิฟังนี่กรรมสมงิที่จะตีกับกระทิงวันนี้จะเพิ่มเดิมพันแหมกอถ้าเพิ่มจะเพิ่มแหมเต้าได้มาอู้กันกรรมอู้กันต่อหน้าชอบวยอนี่คือมันแน่นใจ

มิงถ้าลือมาขึ้นเวทีสนามเฮียพังนะจะบอกก่อนเฮียมาต้องมาอู้เฮียมาต้องมาว่ามันแกล้งของกู้สนามมาจื้อห่มสมิงมาห้อมสมงี้อ่ะเออระวังนะมันจะเป็นแผนของเขานะห้อมมาได้จื้อสมงี้แกล้งมันอย่างแล้วไปกะแล้วไปสิแล้วไปมาได้ครับสมงี้นะจื้อป้อห้อมลูก

0: ยเฉียวแก้วเฮ้ยถ้ามาคิดถึงอดูตนี่โอ้อดีตนี่นะก็เหี่ยวเฉาด้วยกันนี่แป๊ดตะกะกะเฉียวนี่เป็นคนปากบ่ดีชอบขายหน้าขายตายังบ่พอขายแผ่หูดังขายแห่มอ่ะ
1: โหเฉียวก็เหมือนกันเหรอตะกอนน่ะไปขายลิ้นจี้อ่ะหน้าหอค่ากล้าเจ้ายังมาฮือค่าเดี๋ยวนะเซล
0: โอ้เซลเริ่มปากบ่ดีเห็นมั้ยล่ะเนาะเซลเนาะ
1: มันเป็นวัฏจักรเนาะเซลป่ะๆขึ้นบ้านก่อน

0: โอ้เซียวเซียวเซียวมาแอวบ้านข้าก็ดีใจไปคืนบ้านก่อนกินน้ำห้อนน้ำชากันก่อนร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีขนาดนักเนาะหัวล้านหายหรือยังเซียว
1: โอ้ปากบอดีหัวล้านที่ไหนมาหายเนาะเหลือเซียวแล้วตายมากี่วันแล้วเนี่ย
0: 2วันละเซียวแล้วเซียวจะเผาบ่ได้เนี่ย
1: เผาวันผู้โอ้เดี๋ยวก่อนเฉย
0: ฮะ
1: อันเรื่องเป็นเรื่องตายมีเฮาไว้หันก่อนบ
0: ่เออข้าก็ว่าเน
1: า
0: ะ
1: มาอู้เรื่องเป็นชีริมงคล
0: เป็นชีริมงคลน่ะดีที่สุดเลยเฮาเออถ้าใครเป็นเจ้าภาพ
2: เฮากําลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตไลฟ์

0: ้ยปู่แก้วเนาะปู่แก้วสู้แล้วก็เป็นคนดีฮักเพื่อนฮักฝูงไผแม่เอวหาที่บ้านก็ต้อนรับครับสู้เป็นอย่างดีเอาเหล้าเอาหลับเอาลูกมาเลี้ยงต้อนรับอย่างดีเสียอย่างชอบไปแปะเปิ้นกินเสียหน้าเสียตาข้าหมดแล้วพ่อเสียวเหรอคืนนี้จะไปนอนที่ไหนล่ะเนี่ย
1: โอ้วันนี้จะขอนอนที่นี่สักคืนนี่นะแม่เสียว
0: เอออันก็ตามใจตะเนาะสอเอาที่นอนคนเดียว
1: ฮะไม่เสียวเฮ้ยพวกข้าก็ลืมไปแต่ก่อยวันนี้บ่ได้นอนนิดเดียวเนี่ยมีธุระจะปีกก้นนะแม่เสียว
0: อันก็ตามใจตะเนาะ
1: โอ้ปีกละไม่เสียว

0: โอ้แม่มึงเอ้ย
1: ยังอย่างเอาพ่อมัน
0: โหเร็วสิวข้าไปไหนน่ะข้าบอกให้มันรออยู่เนี่ยมันไปไหนเหียแน
1: ่โอ้ยตะกี้ข้าเมาเนี่ยกินหลังบ้านน่ะพ่อเซียวเตียวมาหลังบ้านมาหันแกนข้อเขาอ่ะพ่อเซียวเป็นใครได้ข้าก็บอกว่าข้าบอกฮือข้ามีอันเดียวล่ะถ้าข้าฮือไปแล้วข้าจะเอาที่ไหนใจข้าว่าหมอเอียเซียวสูอ่ะก็เตียวหนีไปปุ้นละฮะ
0: เออ

กคือขนมจ๊อกจ๊อกปอกนั้นก็คือห่อนึ่งห่อปึ้งลึ่งก็คือขนมจันห่อสั้นสั้นก็คือห่อมันแจ๋วห่อแหววแหววนั้นเป็นห่อเส้นงุ้นไอ้แก้วอีลุน

ายเข่งล้ำจังปุดเนยยอดบุญหายป่อจากบรรยาย

0: พี่บ่แจ้เฮาจะสอนนี่พี่นะบ่าวบ้านเดียวอีพี่ไปอู้เขาหยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังๆอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะลบเครื่องแห่การฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันทาไปไหนมาพอดึกดึ่งกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม่
0: จันทาเอ้ยพอปีมือของเตอะป่นบ่เคยไปไหนเลยมาค่ำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวรุ่นไฮเทคจ้าแม
0: ่ลูกหนอลูกสอนยังบ่ฟัง

0: โอ้น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี่
0: แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่บ่ฮู้
2: จันทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่บ่าบ่ท่าไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่ท่ามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปั่นลุ่งนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่ย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิดอาซ้ายพกเสตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม

้อยกว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอบก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงคุ้นก็เลยเป็นเรื่องของกรรมของเวรเขา

0: าใจแหละ
1: ถ้าจะฟังพูดกันดีดีเอามีไม่ดีต่อกัน
0: เอ้ยมีบ่มีมันบ่สำคัญสำคัญที่ว่าขิงรักเดียวหาบ่ขิงยัง
1: ใครว่าหารักสักเตือกบอกนักหานี่มันเป็นดิจังใครบ้างหาจ้างยัง
0: ระวังเนอะขิงอย่าโดนลูกกุ้ย

0: พอนางบอก
1: กูเรื่องเดียวคือกันฟังฟังพูดเรื่องหนังเตื้อมาสิหายกันตาก
0: ินเหล้ากันบอ
1: ฮะสตางค์กิ่งเหลือเท่าใด